เดี๋ยวเขาดูดิอะไรเว้ยผมว่าผมจะมาแนะนำดีๆเยอะซ้อมดีๆที่ไหนเนาะเอาไว้ที่อันนี้ที่แจ้งเอาไว้เลยว่าไม่ต้องมาเอาไว้

0: ปาบงลีปามงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมาโหแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปามงลีถ่านพี่รองาตรงโหนี่บาผิดตั๋วบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิตาดิโตบาลงมาบ่รู้ติกันนี่เสกกะดิตามาดิเสกเสร็จตั๋วบ่งาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูก
1: 你到哪去了？哪里去了？呀！

0: ตาหมองนี่ตาหมองนี่นี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบีงะนี่ตัวมาติจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาหมองนี่ถ่ายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้เจ็ดกันนี่เจ็ดกันมาดิเจ็ดเป็ดตาบางาอ้าวุ้ยแม้สุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยถ่าตาเด้อลูก
1: ไม่ใช่ช่างใส่ตัวปลาตัวเนี่ยไอ้ไรเป็นตัวใส่จะไม่จับบุใส่จะก็เชื่อโลไม่จับบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าเชื่อเลยสิเด้เลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อโลไม่จับบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม